0: อิตาหะจักปะปยัมจินิมกตะนาตัมกะเจญิกะจิปกันกีมัชมะโกปิกจิปกันมะชุดรีเซปชันนิสต์อิตะนัมโกปิกัสชะนอโกมะทะกิตะมะมออิไดวะอะมะชากอะมะตะมะไหจึกจะบะปัยคะเนาะมะทะกิตะมะมอไหกะกะตะมะไหคะจิปกันกีจะมะอาตะคะเนาะกะมะวัยมะทะเดมอยหะไตจึกจะมะทะเดมอตะตะบะมอยมะทะกะมะมะปัยหะวมจะมาปล่อยหัตถ์ศักมาทบิฮัสก์อมหันย์อมหมาอิตัยจึกหาวมตาอเมียอักอมพมส์อมอดกิดกโอคมาชมกุตตาเปียร์อิตามาชกจีดีอักสโอสิเอสดีกรีกเจ็บมมพมส์ฮัตส์อาหิตักอปมัสมาอมพระจุนย์มักจิบกันอาวสบีวานัตอปาปักจิบกันกจึกมาชจมามาปิฮัสเชยกมหกมาอปสับอับAmei kachip kanak kajani kita mampum samshasmach mahasmasma haichum bajunyam amei kachiktohan a tamhim dak mahasmasma haichum bajunyam kachaschama dihagi mamdacham smachit mababchay kakamachik mammas amichit kachaychay machamakida masma ambajunyam amhawajinak tohan a tamhumachkam mamtagapacham smachitup kachahamhya wupak amma amui wupa matpum samasum abam mamamut itohna otam matapam wupak abojun kutpum samasum abam kchipkan kchup mamtuma otam kchomirgan anyokat kchasamichadat kchibashupak up mamtsapa mohamabuik tapir mawusapchuik ida mohascho mohtaychu apapita chipkan mohakam upaychuk abamui aba urich mohamabuik kaboy hanyi abik hachipkan ki.Matpuk ki apakuintuk ki ksiant homotk abe sales bashes plaza chugitam bojo mamtam boorit mamtam ahako jam shabuik chipkan mamhia taichu ida ahon matama amahaichu ahon jor waik mataichu kchupuk magina apada kak ahon mamtsapo murchik magina matpuk upo taichu kchuus bawonat ida ugi itapir mamtukumupoy shudat.
1: You're listening to the Atam Huon Nyo'uk Network on KOHN 91.9 FM, Sells, KOHH 90.7 FM, San Lucie,